มนั่นนักแกนเนี่ยนั่งแงะเลยมาบกมาบกนุ่นใช้อุปงชานานยันนักล้อมตนังเตะนอนในกระห้องกลางสกุลาตั้งเงินในสกุลามันสกุลาในตัวกุริบเตะมันสกุลาในตัวกายตาหามันนี่นังนอนในนุติลโฮเตะลำนุนนุนเอ๋คุณนั่งเงินกระยามตั้งเงินในสกุลานอนในปลาโฮอังยาดุยเตะยาดุยตั้งเงินนัตเตะยาดุยดินดามังดุยเอ็นตานาคลอดุยกรุณาบัดปลาเรากรุณาสิ่งใดก็สิ่งเราแต่นั่นต้องมาบุกมาบุกคิดตั้งหาอีน่าเราก็ใช่ตานูเรกเราบุกเราเรานั่นไม่ใช่บุกเรา

กาเซมีบาดานนักดูเนาะตัวเอตัวบ่ฮักตัวใส่กันเนาะเลยอ่ะ

อมรินทกุมารันตากาบาลกีอาเอเกเบลีดิยาอริกบากันติอาริบุลานยาวบาตุกาจินเตดานีอาเอปากีอาริมันติบารปีอาเอมโนเซ